กสเตปกับสุกกับกเมนกับดับจิงกับคุยพี่กับปารโลกน้องสกับบารโลกนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองกับบันชพี่เอาไลฟ์ปะสาวคนยกันอันมีเดียวมีเดียมเวฟอุบายดึงกันรูปพรัสปะอันเรียบสาวกิลาฮัตส์พี่ลาวันยอดสกับรูปยากานากับดีทีเอชปะรูปกันยูสออนแอร์แอปปารโลกน้องสกับฮัชวาเป็นไงยาชับพรังยากิโปรแกรมนักในกับสเตชันตัวเองเนี่ยพูดสั่งลังยากินกิสมบัติประคันยากับว่าอุกันฟิวชั่นอุ้งกับมันบรรจบกับจิงอังนวดบรรเกียวกับจิงทรังบรรกินจ่อจักรทองกินกิเดกิชาบีบรรเปลี่ยยากับจิงกังจงกับจิงเกียวอิรัดชิมันกับมันบรรจบกับจิงอังนวดบรรเกียวกับจิงทรังบรรกินจ่อจักรทองกินกิเดกิชาบีบรรเปลี่ยยากับจิงกังจงกับจิงเกียวอิรัดชิมันparlong nos ngam ini sedang ya ke program naganika station da kitchen wai ai ngo aga tin khasi garo ba chainte ini sedang ya ke program da kitchen wai chong I pastor doctor kibi carpeting kitchen wai ke bai lai kateng ha kateng u jisu but kta u jisu ban pot pat da kitchen wai garo chong I blue char mara kini kede akash fani shilong

0: บัดอุ้มชองสุกกะบะอาดกิดักกิบักฮัมจุรกิขมัดกิงามเฉพาะกะชินตุรกะตุรคองบัดกะสเนดอกะดูนายกะบอร์บัดกะดักกะบะลายกะลองกะจิงติดคัมสเตดอุกลองสนามบัดสงูทัดฮัดดุบอมละบันกรันชุลาเนยับเลรกิลาจิงซูมารกะจิงซูมารกะจิงเป็นเฮียร์คปอฮากิเนกกิลองไลท์ตลีกิริชอตกะบันนิงกองเป็นเบียงรีไฮเดรชันกิลาดกะบะคราวตัมกะลองบันดียูโออาร์เอสกะเนกะเดยกะจิงเคลกะบะกะรปังจองกะกัมลูบัดกะชินีลาดาดันโออาร์เอสลาบันเป็นดันกัมดักชิดจาลาเนกะบะดอนมลูลาเนกะสรวาจูร์กะบะดูนามลูกะบามกะดีวัดสังเงบันบามบาฮะกะปอดเป็นเฮียร์คปอยากิคลุงไอบุนเบจคะคะยากิบะละเฮไอบามกะจิงบามกิบะเจมกุมกะกัดอุพันบะละเช็ดเกียร์นะกิบามกิบะเคลนละเนกิบะเทียงปลัดกะบะลายไอซิงยากิคลุงกะจิงไอดาวายซิงอาร์โพมิลลิกรัมชิสงีกุมบะชิโพสงีฮะดุขัดเซาสงีกันยาระมันเป็นดูนาเอจึงเป็นยาคปะบัดกายได้ก็จึงเคจงก็จึงปังเป็นยาฮากิอาร์ในลายบนายกิบันวันกับสาวกิดาวัยกิอาร์นักจึงดีดาวัยเป็นสังเกตเป็นยาคปะแอนตี้ไดเรียสระดับฮิดอนก็จึงปังเช็ดละเนียยมีสนามกิดาวัยแอนตี้ไบโอติกส์กิได้บันไอตั้งดักกิด็อกเตอร์กัดกุมก็จึงแทะจงกิกิลาดยาดากายได้ก็คัมบ้าบันยากับซูมาร์นิลาบัญญาดาลำบากินีฮารุมกบันยังกองสัจยกิคติสัจยกิคติดักสะบอนฮาเดียนบาลัยบาร์ลานีฮาเดียนบาลาเป็นโคยยคลุงสัจยกิคติชัวบันเป็นเบียงบามกันนี้กับเป็นดูนายกับจึงปังฮาดุเศร้าพอเปอร์เซนกับกับโคยดีตั้งกับกับโคยลาดาติกนาเป็นเชิดยากาฮาดุบันธนามบาลานีเป็นดันกรรมดักิฟิลเตอร์กับลายกะจึงคูดจองกะจึงบามเช็ดผ้าอย่ากะจึงบามบัวอีกะจึงบามหากะจักะบัดดูนากะจึงเช็ดและนี่หากิฟริชบัดเป็นคูดอย่ากิเตียร์บามชัวบันบามบัดอันดาลัดเด็บบามกะบัดสาวตีกาและนี่วัคซีเนชันกะตีการูเตอร์ไวรัสกะลงกะบัดดันคำตั้มบันยาดาอย่ากิคลุงนักเป็นเฮียร์กบวกกะบัดจุรมันเป็นดูนาอย่ากะจึงปังหามิกาเลยะงี้ดันคำอย่ากิบวกกิเบียดัยบัดกะจักะจงีบันนิงกองยาได้ยาคัตลองspring shed protection งี้ดอนคำบันยาได้กับจักรบามีกับนาคิจักรเล็กบาร์ปัทธารบัดนาคิมราดกับอาร์ดุสตอร์ปันธนามยากับนามาร์กับกับคำบุญยากิขยังจังปังหากับพอลิอร์กับเลนตีกับบักราวตามบันยาได้กับจังกับลองบันปันธนามและนิบอยล์ยากับดีหามานาคิทเลียวยิงกับลายเป็นดอนคำเดคลอรินหากิชนองกีบจังไงกับสหรัฐบัดกีบอร์ชนองกีได้บันซามมีกีคูลีคลอรินมันเป็นโคตยากีตังกีอันกับสาวกีคำกีอาชากับจังเทรย์อาชาหากมันนักกีดองกับได้บันดอนบัดติกนายาโออาร์เอสบัดยากิสิงกันนี้กับได้กับบัดดอนคำตั้มบันยาได้ยากิขณะชัวบักแมทกันดูปลัดลานูบันเลชักกีด็อกเตอร์วูดเลชักด็อกเตอร์ลาดากับเป็นยาคปอกันเนปลัดอาร์สงียากิบาลสันลานีชิสงียากิคลุงกับอาร์มีสนามฮาบาเลตคันโดลานีเลตคันโดดักกับบาลองยองพทุกกับบาลายดอนลังบัดกับจังเชิดมักบาสาวเปรียคาคาฮาดุบอมลาดีชุจังเป็นกุดกับเป็นยาคปอกกับลองกับจังปังกับบาลาบันจาฮากิบาบุนเฮนเรย์เงียบได้บัดชิมสติงลำบากกับจังบามกับบาคุดกะจึงดีกับบาเบียงกะจึงสุมารกับบาปากางี้ละบันเป็นเนอีกะจึงก้อยจึงเคียหากีลองเยียงจงอีกันเมากะกะลองกะจึงเห็นเรกะกับบาคุยบัดกิคตีกีบาคุยกีลองกีน้องได้จงกะจึงหาอินเดียบัดคำตามหาเมกาเลียกะเป็นเฮียร์ปะกะได้กะจึงเอกะบางีจูลับบัดบางีละบันจบกันนี้กะดอนคำอยากะจึงเทรลังบัดกะสุรการมันเป็นเบียงบัดจิงกลาหากรุกอมมันใส่กิคตีบันดีจะกกับบลาเป็นธนัมฮามิกาเลียงอีดอนกิกับดับเบียงมันตากะคำจงอีกะลองมันเป็นลองกะตากะกับบักฮวยดากะบักกะมาวมันเป็นดอนคำยูอาร์เอสบัดจิงงี้ละมันเป็นเนี่ยอีกจิงกันหากิลองยิงจงอีมันยาได้กิควรกิคตีนักจิงยับกับบักเลมปอร์คูเบล
1: Bà lộn lộn sắp phải ở sông bên tên nhà gà tù gà chinh kren dòng y đọc đơ Lucy Sawin hà lô gà phăng gà chinh bình yên khúc bó Cùng nô bàn gà chà bạc cùng nô bàn nhà đà Gà nì gà lạc văn chà phí nà gà akash phá nì Shilong.

ใบยุดแทบเปียกาหากีไรแอไรดำการีคลาวกาบากันชาอุยายคลำกระเตียงดินลาจิงแรมบุแทบอากามโนบาลายัดทุยาจิงกแมนกาบากระเซยดอนูดกาบัดเงิน

0: ตรงกับตากิงละกายกับกิไปบะกิคำสุตนาบาหากนี่ก็จะละ
1: พี่ก็ตาติงมาบันเล่นน่าดูกับปอร์มันชัวร์ตะกิพบพูดเนี่ยมันก็จะละเมกาเลียจุงก็ได้ก็จะละกับเอ็ดพายะอีจักจุงละกายฟุตบอลบัดยังก็ตางิมละบันเล่นบักฟุตบอลฮีก็ได้ก็ number one game เฮียปอประเทศพี่มันตาละดับพี่เป็ดกายยังคิวกิเกมส์กิไปละกายพี่นุ่มละบันบัดกิบริวกินเป็ดกายกับมาเป็ดยังฟุตบอลดับพี่เป็ดสัตละกับประเทศเศร้าบิลเลียนกิบริวสันบิลเลียนกิเป็ดกายกับฟุตบอลที่กับสเตทเมกาเลียจุงรู้น่าดูมันชัวร์ฮีงี้ดงกิบจูเอ็ดยังก็จุงละกายฟุตบอลน่าดูมันชัวร์วัดพินองพินเป็ดวัดตั้งฮับปอปูโรในห้องนู้นห้องนู้นวันกินยาละตั้งกิทีมส์กิเป็นเชลโลร์กัตุดับอุบริวจินดารีละกายละกัดกิเพลย์ส์กิบะเบ็ดฮับปอกับประเทศกิทีมส์กิบะเบ็ดเตะงัทไรขับเป็นคติกบ่ายกิบริวบัดงั้นอีน่าดูมันชัวร์ฮีชาเกรีกับจ่ายบันริวจุงบัดกับเจลฮีเมกาเลียบรอกเวฮีงั้นอีตนัดชิชาฮัดุกัตตะคำด้วยกษีนกับบันงกองมันตับอีพลาบรอกคินกิสเนมบาลเลตฮีตะกิพบสเนมกับเจลฮีเมกาเลียฮีกับจูเอ็ดยากับจุงละกายฟุตบอล
0: บัดกันนี่กับจุงละชุชุบันังยุอีกิลิมพงยิ่งละกายฮักยุบยิ่งรีบกิปรายโมกุมกิอิงลิชพรีเมียร์ลีกยากับเบนเดลส์ลีกาลันนี่กันลีกาปรุงตาฮัตุกันนี่กันนังเป็นเรมชุชุยากับเมซิมจูไปบ้าปะกินังอีกับฟุตบอลปะกิละรูปบันบุดินพาโยมันเวย์พอเวย์เพลียร์กิบาลายคนมันตาฮักนี่กับวอลคั
1: พฮาวายพี่กินกิไปบ้ามันตาฮักจิงดอนนี่กันทีวีกิยุอีกลังกิอีกับอิงลิชพรีเมียร์ลีกยากับลีกาคิยุอีกับเซรีอาคิยุอีกับบุนบุนกิลิกสิบันของพวกประเทศพี่กี่กว่าพอดำนั่งตัวกินดังเป็นเต็งชูชูบันยูอีไปนะมันตักมูเมสซี่ชูบุมันตักวิลเลอร์ไคน์พออินเตอร์มิอามีแล้วนี่พี่ละบันองโนแฮร์ริเกนวิลเลอร์ไคน์พอไบเอ็นมิวนิกมันตักกี่กว่าบันเป็ดไปนะสหวอลคัพกี่เลอร์ไคน์กันเนาะพี่กินี่กี่ไปบ้ากี่ลองบักกี่ฟอลโล่ให้กับฟุตบอลน่าดูกี่คลับกี่ฟอลโล่ฮัดดูคารีโร่กี่กว่าบักกันเป็นเต็งก็ตักจริงเป็นอีมันตักแฮร์ริเกนวิลเลอร์ไคน์ตัวมันตักเป็ดกินเป็ดวอลคัพวิลเลอร์กันเนาะมันตักเมสซี่วิลเลอร์ไคน์กับคลับกุมตัวมันตักกุญเลกุมโนนมันตักคารีบัดกุมตักเตะตุ้มเอ็มบัปเป้วิลเลอร์ไคน์กับตัวนะพอเรอัลมาดริดมันตักกุญเลกุมโนนมันตักคารีนักตักดาวกับติกบ้ายกี่ปัจบ้าบักกินกี่กว่าบันฟอลโล่บ้าบักกินเป็ดบ้าบักกุมโนบักตักกี่คลอริเลกายกินละบันเลกายบ้าขึ้น
0: อ๋อที่เขาไปประบาสุนิชกัดบ้ากันนี่กับลุมพงกับดังยายเป็นไหมบักกันจามชักมัดนึกว่ากับบัสดังยี่จงกันนี่กับลุมพงเขาไปกินจิกลีกับบะมี่ฮัตุบะเบลีกัดคารีกับบุญพากิปาดกุมกิอินเดียกิมลาปัญโยปัญโยขจัดเล่มยาละเดียกนี่กับลุมพงอัตรายคัมเพร์วัดกุมการีกับลาละเต็งวัดบักกันปลงยากาอันเดอร์17วอลคัพเอาบนายริสาวจงอุสเซมอารยาขันโยกับนักนี่กับลุมพงกับอินเดียปัดคัมชิมลาละบักกันปูนยากาตากเลนตีบักกันโยปัดบักกันยาคนากับวอลคัพ
1: พี่ละดังยองยากาตากรีอินเดียกระดอนกุมบะอีเวย์พอยต์เซาบิลเลียนอุบริวในละดังยาเป็ดบ่ายกับสถิติสปินเป็ดกายนับเป็นกินกิปัดบะอีเวย์พอยต์เซาบิลเลียนกิบริวกัดนุ่งกิบริยากายฟุตบอลพินักเป็ดยังคาตาตอนมันตั้งยินยาชิมชัวนักนี่กันนักนอร์ทอีสจุงีกิจลากิเบลักไอฟุตบอลบ้างยิ่งชิมกันเด็กเมฆาเลียมณีปูร์มิซูรัมปัตสิกิมกินี่กิเด็กกิบายเล็กอัสสัมได้กับตุกันนี่ต่อมันตั้งระฟิเลชปอกับนอร์ทอินเดียปัญจับกับตุกันนี่กิเล็กไอฮัดเดลฮีกับตุกันนี่มิดเดิลอินเดียพินุมลับกินเล็กพิชิลโอมาคติ้นคาซิชิเล็กบังจ้าแต่พิฮิอาร์เป็นเชฟปอกซาวด์พินลับกับเคราล่าโกวาบัตปอกเบงกอลแต่มันตั้งระฟิองอีเวย์ปอนซาวบิลเลียนงี้ดอนอุปัยบ้านับเป็นกินเนอีเวย์ปอนซาวบิลเลียนกัดโนกิเบย์เล็กไก่บ่ายจิงเล็กไก่ฟุตบอลแต่พิมุดมันตั้งระตั้งชิปวานักอีเวย์ปอนซาวบิลเลียนกินชิมอยากจิงเล็กไก่ฟุตบอลบันชิมก็มองคติ้นพันธุ์ซีเรียสลี่แต่กมุดก็เอะบ้าบังเงินบังเงินพนงชงชงกิดกิเอจจึงยิ่งเล่าการฟุตบอลนาตะกร้าวกีฬาบันพอชิวกระทองแต่ตะกร้าวดับพี่องแล้วรักบุญปัดกันกันนัวรักเรียนได้แล้วนะกิปัดบ้าไปได้กิไปเล่าการฟุตบอลกิดูนาเตนาทรายกษิมจึงเอฮิบังินพอชิวดูกับวอลกับฟุตบอลกัน
0: นี่มาแล้วเรื่องยากเรื่องยากยากันเองโมกับบันทึกของไอ้นักนุกนุกจึงเล่าการกับไปอินเดียกับลาลายกับวอลกับนาทรายกันได้กับคริกเก็ตวอลกับเฮา1983ปันนั่นดูตู้เสียงปากกับคริกเก็ตบ้ากับเกี่ยวปากกับฟุตบอลกับยานเรย์เลเซียลฮักชัวจงกิตากิสเนมนำทรายปากกับฟุตบอลอินเดียนาทรายกับลาย่าหลังรังกัดไซบายไซกับโดนฮีกับดักกับทีมปอร์มอปาก็ยังคนวัดกับบันควอลิฟายนะกับตากิลิมพงจงเอเชียนเกมส์กับตาเตอร์ฮัตโต้กันนี่ก็จึงจบกับอินเดียอยากกับวอลกับพออุสเนมเชียร์กันในสปาพรอพลายก็ดอนเดมเชียร์กันจึงตาไปกับฟุตบอลบัดกี้ไปบ้าไอ้บัดกี้ไปขมัดนำมาเกจารังขัดบักกับบีซีซีไอ้กับเชียร์มีเชียร์กันจึงคิดเคลียร์กับจงกาบักกันเป็นเต็งชักขมัดบักกันปลงยังกับคริกเก็ตกูมากระลงมาตาปกติ
1: มันตาละดับพี่องบักกับจึงจบไปอินเดียคริกเก็ตวอลกับพี่หมดบักกันไอ้มันซีมฟุตบอลพี่กินี่กิจึงเอลกายกิได้อาร์ตลีกิจึงเอลกายกิบยาเพียร์ฟุตบอลก็ได้กับเวกิจึงเอลกายกับคริกเก็ตก็ได้ดักเวกิจึงเอลกายแล้วนั่งยึดเล่นกับบัชชัยกับอินเดียจุงนักเขียนกับตาวัดตั้งอิชารุนักทรายกับสแตนดาร์ดกับดูนาฮีกับตาโมแต่กันนี่กับพลังอีกกี่เอกมองนอกิตาคีสปอนเซอร์สกีคอร์ปอเรทเฮาส์สกีนี่กิตาคีคำชมจึงเอะบักกินชมอินเทรสนมาร์บัลดักกี้อีบักการีคำโปรเกรสโมคำคิวชักมัดฮักตุกจึงเอลกายฟุตบอลเต้ตั้งกับกวันนอกจึงมุดจึงประคดฮักกี้เบลิงินปลุดพิซาฮักนี่ในระดับคิวอีกุมฮักคริกเก็ตไปได้บักอินเดียกับเอลกายบาฮีมันตาระดับอีองกับคริกเก็ตไปได้กับมันตาองนอตั้ง pila da pin haba pin yakun mata kanu kanu tli fin yak fin qualify mata ka World Cup cricket fin don e shiba shi pokat we tli de ka football pada da ki spa da ki aspa tni ka ba e ba dan ta kada work standard wa tanga po asia ru fin ka ye kata ka india ka kham sham jing e.

0: ปัญญตินจุบอร์บัดเราแมนกปากันนี้ก็วัลลามีก็จึงจดจึงไปจึงปรากันลองยิงลองเซมชูชาทัดเอลากบุรมกะกอร์ข้ามาคาหากับประเทศนี้ลาดากันลองหากันนี้ก็รุกมกิคุนกิลองกิบักลอยบันบูนุกซาบัดกันนี้ก็ลองกับมาฮัดุกัตตากัตตาดอนปัดกิกันเทกิบัสงูทุยากิจึงดูนาวรังบากิยายชะยายสเนงยายเป็นอีมันลากปอร์เคลมไทกปวยกปวรหาดูบาวรังบาวกลาบหาบัดสงสนเอกลายลากะจงกะเมนกะมีกะดอนกะจิงอองบากะจิงจบจงอุรังบากะชงเอหากะจิงสตาร์กะจิงไอมันซีมบัดนากะบานาชาลันเดนจงกะกันเทมันตากิปวรกิลามีบูนกิเซงกันเทนับันตากะจิงบิดจิงเบียงจุกกันเทกันนี้กะจิงมีจงกะเซงกันเทนิเซงลงกะมีกะเป็นชงานชีบุนเอยากิกันเทหากะบายดาคำตำนากะจิงชะทอมบอร์ลากะเดหากะนุกนุกกมมันตากิปอร์งินยอสงูตังกิคำทอมบอร์นิเละบีจอดอีกันเทกันนี้กะเป็นป่าวบ่าวริวสเนียวทับหากมังยากิกันเทบัตรลดกะจิงมุดจิงประคัดกุมตากะจิงดอนจงกินงยดาบัดวันปินชิตอมยากิบะกุมกินกิริวบอมมันกะปินชงานบัดไอมันซีมยากิริวกันเทกิกันเทรุกิเดบันสงูทูกุมโนบันเกียร์บันยดาเอลดีบันไลนะกุมกินกิริวบอมมันกิบอมติบชวยกะฮอกบัดคำตำเอยอุบลีหากิปวนมันชัวอุบริวเตียงบันเละบัดใหญ่บักลายอดได้อุคลาในยอปอมอุปทานเรย์มันตากิปวยกิปวนบัดญาร์บันประคัดกุมยากิตาบัดกิลากลาลองดาของปงกัมมินซีมบริวกลากลาลองกุมกัมมินซีมรานมันตากลาเดกับปัวบาบาโรกิสัมลาสมหอยคำตำกิกินเทกลาเดบันประคัดสนิบายลากจิงอิมนามาตังลาบักลาเตียงกุมบังลาองลาดูเอกะกอร์กบุรมบัดกะตะยากะกดกะเคียบัดยากะยิงกะเซมบาโรกะวีกระดังดอนกับปัวได้กี่ตัวกี่ใบยาดสักมาบัดยาดกันเรียงบันกลานอกระจิงเอ็มนาบากิมจุปวยประคัดอายุกับบัญญาหากลาเวกี่คุ้มตังยีเดบันกินมาวบากะอักอร์กะลงกับบักโอดตัมหากะประเทยนิมละบันเทียดยากะเดเอเดเอรูกะอักอร์กะสินชานายิงฮาดุบาร์ยากะอักอร์ลาเป็ดกุมบังละองหากะเตียนมักเรนหากะเรียมกะเบ็ดหากะยาดกะเยงหากะเตรกะกตะบัดฮักิบินตาบรอจงกจิงเอ็มอุบริยชิเซียนมังลานังเอกะอักอร์กบุรมฮาลายิงชาบารุกะลองกุมจูกบุรมกะปะกระปังเอนิอายกิกิมีกปาบะคากิกุรกิคากิมารจันมารปาเอกิชนองกิทาวบัดเอกิชงเริงกัดสารังกันนิกิรเมนบักิกินเทยบรอกินบัดยากะอักอร์กบุรมกบะคลังบัดกจิงมุดจิงประคัดรูกะดีบันคลังขนังบักยิงกะเสียมกันลองกับสะอาดบัดบัดตังเงินริงกัดกะบัวจงอุเบลน้องโบน้องเท้าขนังบักจัดบันเรียวกันเปล่าหากันนี้กะสนิทประเทศคูเบล
1: พิเลอสงมันตันยากะจิงเกรนในคอนริมซิบอนคาร์กงอร์ฮัลโลร์กะบัวจงกิกันเทบัดหากันนี้กะปัวปัดบังเงินบัดเต็งชุชุยากะโปรแกรมรำไปกี่กันไทยงี้ดอนสายกะจิรวายนาอีกองเป็นสุกลินสิมยงกะจิรวายกะบลาไอกระเตงกะไมยากะฮอก

0: สุจันเป็นพี่ปังเลย
1: เอ็มมันตาบังสุจันบังอัมปังเลยงาสูตรนะมันกันนี่ก็เด็กจิมพิญญาชงอุบเลี้ยงอ่ะนะบ้าอุบเลี้ยงละมังยังอ่ะกันนี่ก็เป็นตาแต่มันตั้งละหุ่นตั้งมีอยู่ชั่วโมงในสกุลรุ่งละหุ่นเนี่ยมันละย่อบันยังฮัลโลกิจงกิจันวันดูบ้าเด็กก็ตักสกุลฮีนะดูบ้าปังแต่งละประชามันสุจันให้ยังงาสูกีสับตีกีปาระตักสับตีจงละจงกับบ่มลงชั่วโมงห้องงาเป็นสุยปาระขัดดูแต่ยังไม่อยู่อีกตักสับบังดอนอีพักกันยังอ่ะบันเลทรีนิ่งๆคงหาเราเวลาเทรนนิ่งสันต์โตเด็กเด็กนั่งที่ปั้นงักว่าบันเลดแฟชั่นบันคำพูดตัวเองเลยดีอีเมย์องกับแฟชั่นที่กระบุนกิจลุ่นเฮนรีอีดันไปอีไต่ปรลองอีเมย์ทูเองอ่ะว่ากระดอนกับ NEIPS ฮัลลันองครับกับว่าไอเทรนนิ่งไอขี้ขนาดที่งาเลดกันชั่นตาบันงาสลองกุมนี้กุมงาลงตาม
0: ันต้องกินพายไปใช้อีปัญชัยคนหาชาปัญชัย